Kalau macam tu, tahu macam sahabat itu, dia sahabat ni. Aku masih tu ni, tak bilang apa. Jadi kalau orang kagak nak mai, tu dia mati. Tahu ni, tahu. Jadi, aku mati tu aku, wahai tu dia yang ni. Aku orang lalai ya, ni mak ni berkat itu tu, aku betul style lah kena. Kau juga mau sih. Aku orang ulang tu, malang aku ni mau tak. Aku orang mau tak, ayah tu ni nak komisioner. Aku orang mau tolong. ในที่ทำมาจากมาเยอะมากแต่ตัวปกติตลาดน้อยที่ตลาดน้อยกว่าชาปะแต่ยาเมื่อวานที่ซื้อตลาดที่นั่นก็ไปปกติตลาดที่นั่นก็ไปแต่ก็ใกล้ๆกันก็ได้ดักผู้ชายเดินเนี่ยไม่ตัวซึ่งก็ไม่เกี่ยวไม่ติดกันแต่ก็ชาปะที่ก็เคยมีเยอะคงอัตโต้เยอะกันเนี่ยงาโก้ไม่กี่เจ้าก็ตัวซื้อ ก็อาตัวเองเนี่ยงาโก้ไม่กี่เจ้าก็ตัวซื้อตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตั